0: งามเอ็มและดมันพี่อูยูยและดมันพี่อุคุณนะและดมันพี่อุคุณโรคกิคลดและดเอ็มพี่กาก็แต่ก็ clear visions ก็ว่างี้ก็ว่าดยูจงไงสเคปีว่าต่องาเอ็มพี่อากาก็แต่ก็สับกับพงก็ว่าเยาวันระยังก็จิงกลาก็ว่าจียากัตเต้และดเอ็มพี่กาก็แต่ก็ spirit of doing แม้ว่าเยาขังลาดิพีและดกว่าสเคปีก็มันเรียกก็ยองพี่อุมันก็ว่าพวกอุพินชิมกากันนี่ก็ลาดก็ลุติก็ว่าองกิกัตเต้ก็แต่ว่าองกิก็ presence อัสเต้ยังก็ว่ามันสเต็ปมันที่มียี่วูจียตั้งยังก็ว่ามันตู่หิมว่ายังก็ว่ามันตู่อุปนิมกามิกาอุปนิมกามฮอกอีกาให้เตยดูร์อีว่าฮัดเดนฮับบอดมียี่วูชักตาเลเน่ก็มันเรียดกิยองอีกิปัตเตนกิยองอีเลยสุกยสั่งกิบุนฮีเนกินีกิคัมกิลีดเดอร์สกิยองอีบุนฮีเนกิอาร์ติสต์ทิงเกอร์สมันมันกิวต่อดูชสกีดอนฮีกิสดังกิขจักปะขจักฮัดโอวแมนกิกิเตกิบรูกิบครูกวีกสเต็ปส์กวีเยอุปนิมกามต่อเอวาอิคสุยติมุนกิคติติดียงยองพีฮัลแมนกิกิบเขียนตั้งว่ากิบเอ็มจิมุดกิบเอ็มมันตอยยากมันเรียดกิยองพีวียว่าพีประคัดพีกัตเตอุเอ็มพีกัตเตกจิงกลาวันระยกัตเตกจิงกลาบีดัตชินเยียอุคนอพีให้สับบันยุคนอพีเยียชิมกากแต่คำกับ responsibility กับยองอาสเมนกี่กากแต่กับจิงคลากับวิญญาณระหักนิกสงีเดวองไปทศดังหน่อยมันตู่เนบฮะกับมันเรียดกับยองอีมชงก็เฮียเฮียชงก็กัดนี่ว่าหักกติยองพีดอนีดูเถอะเอว่ากับมันเรียดกับยองพีอุมันก็ขบพูอุปินคุเบลชิบุน
1: da yos nyao yentui kalam naka kong miet mon dakar ko da kalam hajrong gan to ka phang khwa emi chi kam ki bru wos nyao tri ye kam iwa itbai nei banta wo kun to kun rongi ye ida chimet kam jo le nei banta wo man konong muna ko bahatam ya kaman rit ko chudo luti kau penyul luti, hewa kamu nulai keluti kau umani kibru kau imiat imbah. Tapi hari ni por yelani cukup depan ke program tak ke program hari ni por pun sinyal cipi ya ibu ni kisur yudem kini kekon nak u mah purple besar.

ลิชบูนาบเรดิโอแอมลังพีวีพิสนอกที่ลังพีวีให้ประช่างยองเอวชกรีพีรับฮะยี่พิวมันกีออนเนอร์รีเมนเตอร์ได้ลังวักเรสในรีเสิร์ชออเดียนส์อินเทอร์แอคทีฟซอลเวย์และอีวัลูเอชันลังบากนี่กับมือบายแอปส์ยองอียี่พิวเอจิมันให้ยต่อว่าอีรุกอมเอโปรแกรมกีอันนอสซ่าคำจูเล่อิสยังสุกุยมันต่อยยองกีโปรแกรมยี่พิวเล่เย็นนี้ได้วักยันพีหากลิงก์ในเฟซบุ๊กในเตอร์รีจิสเตอร์เอจิมันยองพียุรับก่อยอีโอเปนพาไว้บอกระยัยนามัวพากับอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกีน้องอับฮิดันฮันเรย์อยากขมัดให้ว่าวันไรกันละชิรุบบักเรสโมบายแอป

0: mani long yong sun benen hakini ki arsing
1: tolok de bien pos dang no iye ka program de abi ye ka dialog le ne ka ye plu jumut ha per di kong ai le kyang ko man kam ka assistant director agriculture soil survey research office yong gajwai chiro bu kong ar chalam ko man kam ka scientific officer soil survey yong gajwai he wa awi plu jumut langge hajrong ka pang isnyal pu ye ka kendau ke chiam kam ka nong sai ka nong kon roi ya ke jing im ro
2: ko ble chi bon ye phi ki par lok wa ro ki wa ab yasnyau ya ga ni ka program ne ka jan me hei cho iporle e khubele ya ya ka kong ri juban ki chalam ka wa kre kam ka scientific officer soil ne ben ta wo ye em lang wa nga ne ka jan me hei ni nga to ka kong yujin bai la kyang ka wa kre kam ka ada soil survey ha po ka thau kre ka wa ong ki ka research office ka wa em hei tai harum phom ha ka ni ka jan me ว่าน้อยนี้เด็กจริงหมดวอวิโออีวิสล่องว่าก็กล้องให้นี้ให้ยต่อว่าก็พังอิสเนียวทุยากขันดาวก็เจียมกำกันน้องไซกันน้องกันรอยยากิจิงเอ็มวะรอให้นี้ปอร์เอ็มอชิบุนตลีกิมัดกีว่ากว่าเอาอุระหากันนี้ก็ยาสล่องกีว่างางไงอ๋อหาว่ากุนกันนี้ก็ยากล้ำอุวันรอก็ฮับพีกีน้องอับใหญ่จริงเชให้ยต่อว่ากันนี้ก็พังอิเชอีวอยารับยาพีอมตอดุกัดไฮวอสุมารยากิยุทงฮันเรอีวารับสรดตออิสุมารอียากะคันดาวกะวะมันกะเบยยากิจัจจิงเอ็มวะรอเฮียกองกะยีกากะคันดาวกัดกำกะจิงเง็ดวะกะจิงติมกะยองพีมา
3: คุบเลชิบุนกองวะดวันระพีกะนิกะพังกะโยอิวยะปรอมวิคนาฮะกะนิกะจันเมนยองกะนิกะสงีคุบเลกัมจูอีพีกิปรล็อกกิวยอัพโอเปนสตาร์สกอร์ยะกะนิกะปิกลัมกะโยพิวสญาลงบาเกรดิโอกิยองพีอุสตังอเยกลัมยองงาเดวองอระดตรออิชิตรออิคันดาวฮากิลังฮอกตีกิยองอีตะกลีอีเดอีอีฮีอีอีนีกะยีกากะจุบับโกเอพีเยอีเดกะจุบับโกยออีตอกุสุกบาเววองอีกะคันดาวนิเตละตะกลีชุชุอีเยอีเดโกคัมมอนมาไอกะตะกะคันดาวเดวสุกวันจุบับอีตอวากะคันดาวโกเลกะคันดาวโกโซคันดาวกูสเต็มเนกคันดาวกูยองวิเลว่าจูบาบีกัมเตเนบ่าวยูอีรองอีวเอ็มเฮนรีแต่ดังงามยูลูวันนี้อุกลีในเตกยิกากคันดาวเดบมอาร์ตเตนมันอีวเอ็บไฮอีจูบาบเนบ่าอุมติบดีอีเตมุดติบีดุกัดดีวเอ็มนจรองอีวยออีวยอคัดวายเยวชปออีวมยูยูวันกิขมัดอีวไปอุมติบดีกีกัมเตสาวทูอีเยดูนาอีติบยองอีกัมกิวเรมเววดะดว่าอีแหละยีเป็นเชนากิบรูกิวดาดับปุระพุทีอุติบีเยนิวรอกำแต่อุองอยพีต่อติบหนอนาโดอินีว่ากับคันดาวอุมต่อว่ามันก็ดุกัดกระแตดอนเฮกับเดาเม็ดหากโยอีอุทุงอุเต็มมันก็กวรับกอดอร์ไปกวครัวดกระแตกระแตบันยากิวจุประคัดอีกำกิวรับยออุติบหาอีเดวเชว่ากับคันดาวก็ยีกาเอ็มกามีปุระอุทุอตรีฮจรงกี่กี่กี่เอ็มฮักกะกี่วัดปันมันยังกะคำวัดมันฮิโก
2: กองสาวสุกอยู่ติมอุอับอุสเนียวยังกิเตวรออองพียออยู่ติบโชโชว่ากี่กากะคันดาวเอ็มกามอุสเนียวโทอีว่าอุติบอียังกะยังกิเตกี่กี่เดกี่วัดปันมันยังกะฮาวะคำเตะคำมันโจเลอีกียออุติบอียี่เตะ
3: กองฮาอุลุกอุลักฮีกะคันดาวต่อก็ยี่กี่ก็แต่ก็ว่าย่ออีเนวตีดอนฮีนักเปรและเนี่ยนักแต่ก็เป็นทอร์ฮัลีเนี่ยนักวันกวนก็ท้าวกวตีอีเววตีอีก็ดูกัดยี่แต่ว่าย่อดอนฮีอูโยกัดว่าหากพัฒน์ทายก็ว่าสตาร์ทวันกัดนี้มันก็ต่อดูกัดอีแต่ว่าย่ออูโยนัสลาเอ็มคัมและอุตีอีเชยลูฮัดดูว่าชั่มยี่ก็แต่ก็รับมูเซียงก็ว่าองกีก็รับก็เข่งกีคัมก็เบย์ก็ว่าราคายี่แต่อีจัดขันดาวหาวครั้งกี่อุทุตรีย่ออุติบยังกระแตกจัดขันดาวสตังกี่อุติบนัสลาฮัดูอปอยตรีมูเซียงอีเยลูเฮนีอิติบเยอุปอยนักกิเซนติเมตรชักกิเมตรแต่เฮนีอิติคำว่าย่ออิวโยเยวเอ็มชัดรองเดย่ออิวโยเลเยวเอ็มชั่วปะอุชามียังกิขันดาวอีวัชองฮักเกิร์ตับกิโอบุนกิโอเพร์มต่อดูกัดเฮรองเฮนเรย์อีเอ็มคำอุติบอิต่อเยเพร์กิเลเฮจิงลองยองกี้ยี่กินี่กิรตับองค์กิเฮกตินพารังกิ soil horizons กัดว่าฮาวชิมจิงเคนยันกิอุปเรย์กิองค์กิกิ soil profile อุปเรย์ยี่อิรุคมชงว่าอิรุคมเป็นชงยี่กินี่กิรตับเอ็กซ์เซกิยี่อุติบ

0: ยีว่ากำมันเป็นบันยีกระแตกระจายขึ้นดาว
1: แต่กองกระเตอร์เซาทั่วไว้ว่าง่ายอาจารย์และพี่ยีประลองไว้ยาอับยายนีและเดซาทั่วพี่ว่าอีเล่ยโยอียาบนกิจจัดขึ้นดาวตั้งชื่ออีเล่มีติดดีอีกีอู่อ่องอาจารย์ไว้ยาแพรีร่องรันฮีหันไปยาอันต่อคำเต็มกองกำไว้ยาแพรีหากิระตัมกิวัดเป็นมันยากีกำเตอีเล่ยาแพรีให้จัดอีกันจ่าอียองกีแต่ในบรรดาอียาติบลังอีในเลี้ยงอียองอาก็ว่าเอาคณะฮะพี่กิประหลอกว่าเอ็มบนจัดกิจจัดขึ้นดาวหากันนี่ก็สลาประทายไว้ว่ากัดกำอิมันอีลองอียองกีเดบโบยากีดากิวบนจัดกิประตุนหาว่ากำเตกองกำมันอุยติบอียากิเตกียี่กีกิวัดเป็นมันยากิเตกิจจัดขึ้นดาวบนจัด
0: แต่กำว่าดักลีกกองยอติบีอยากกิเตกิยี่กิยี่กิวดาปันมันยิกะขันดาวเอ็มคัมปูเรอุทโตเรอียากินิกิรตัมเดวัชมียากิเตกิขันดาวนองมุนาแต่เยนี่ปูเรยีอุเลตอดูฮากิทาวกิวเอ็มกิลานนาดูกิเตียร์ฮาดูกิบุตกิบุดยากิวเบียงอุเชมเตรยีวะควาอีอุทโตแต่เยนี่ปูเรเป็นติบีเยอีวะฮากะขันดาวเอ็มคัมวะสันจัดกิจัดดอกกิวดาปันตาดอกปลายกันรัดวะปันมันยิกะแต่กะขันดาวกิเตะกิจเองขันดาวและเนี่ยคำว่าองค์กีกิมินเนอรัลกรีนส์กับขันดาวสบอกกับองค์กีกับออร์แกนิกแมทเตอร์กับกับวอเตอร์กับแอร์กับออกซิเจนว่ากับสันแต่กิแต่กิจเองเอ็มกิวเขียนว่าได้คำกิวองค์กีกับไมโครออร์แกนิซึมส์กัดว่ากิจเองขันดาวเดปันมันยากีเดวะเคียเคลลังอุจเอ็มกับองค์กีสันกับยาธากับองค์กีซิลว่ากับทุลีกับองค์กีขึ้นพลังกับเคลให้ดูดอวัยวะลาบ่าอินีรุกอมยคละลังจิแอบกะคันดาวยะทาวะกะคันดาวทุลีมันก็อุบุดลมให้ดอให้ปรันอิมันรินเยงกะจัยคันดาวก็ยออิวโยเววคุดปรตุจวดอีกากำกะคันดาวจิแอบฮาวบอนบาวจิแอบกะคันดาวยะทาฮาวบอนบากะยะทาเววะกะคันดาวทุลีฮาวบอนกะทุลีบัดกำเตเตเตเซวีวะกอดอรุติบีให้กะนีปอร์ตออินีกินีกิยีกีกิวมันกีกิวะซับไอละดากะคันดาวกอยองอีมันก็กยับ
1: แต่กองหัวกำเตอองผีอีเตหมดกับคันดาวมันก็กว่าเอ็มจิงอิมสมอมอกำมันหมดผีมาไออ
0: ีเตโตกับจิงสเคียดกองกับคันดาวโตกับเอ็มจิงอิมยัยนิยอผิวโยสกีว่าหากิเท้ากิว่ากับคันดาวดังอิมก็ให้เตอเชมพาผีว่ากิยุทุ่งว่าแหว่าปลุงกีกัดว่าหากิเท้ากิว่ากับคันดาวได้ยับวันก็ให้เตอเอ็มเดยี่ยี่แหละอยู่อภิวโยและสะดุ้ยถัดฉันเราแต่ก็มัวเสียงก็มัวท่าว่าเย่ก็อุตส่าห์ยังกิเตกิยุทงว่าต่อเอ็มจิงเอ็มกันน้องนัวต่อว่าดียับกันแต่มีเหตุกันน้องแต่ก็น้องมุน่ากันนี่เอ็มก็หักมัดยองอีเป็ดจะกิเตกิเท้ากิว่าเอ็มมัวยองคำตั้มหักกิเท้าว่าโบทุบกิดังย่อพิมายอยู่เย่บักใครกิเตกิยุทงมิยูดีอีกีในพระให้ตู่ต่อได้ยับกับคันเรา
1: แต่หาว่าคำเต้กงกำมันนันอิมก็ไว้ว่ากี่ยี่กี่กี่ว่าเป็นอิมันยากะยังตัวขันดาวว่าดับโบกี่ม้อยกี่ม้อยยองกำมันองพินตุ
0: กงกัตเตะต่อกจิงกิลีกูเอ็มคัมพาดูกัตเตะกัตเตะกูต่ออติบหายแหละแต่กับขันดาววัดละดามเอ็มเดียวมันก็กำกิเตกิเล็บเฮาจัดกิเล็บเฮาสเกอร์กิจจิงอิมฮันไรเอ็มก็ฮักกายกิดักกิชินว่าเอ็มก็ยเตจิงอิมแต่กินี่กิดักกิชินชนะกี่เยว่าดับติบหายละดาวุ่มเอ็มก็กำมันุมันกับขันดาวเซวิฮะระว่ากับขันดาวเอ็มก้ามก่อยกับแอร์และดำเอ็มกับแอร์ขันดาวกับขันดาวอุ้มเย่ก่อขี่อุกซาร์กำแต่ดูกิวถึงวิตเต็บอีวัตุงวิตเต็บพี่กับขันดาวเอ็มก้ามฮะระก่อยพี่ยี่อีเตอีบ้ามีดีว่าเป็นเช็ดเป็นคลันยากาอีบ้ามอีวกองสันในบรรดากับขันดาวต่ออีเตขันดาวสบอกอีวองกีกำให้ขีดพลังกิออร์แกนิกแมทเตอร์กิวยี่ละวันอุกชานอุกนรงยอกอเอ็มยันอมยันอมแต่คันดาวิต่อกิเตกิจจริงเอ็มว่าเขียนว่าด้วยกิวองกีกิไมโครออร์แกนิซึมส์กินีว่ารอเอ็มกีกิรับกิเลียงกิชานกิเลียงอีวีเยอีวีเวฟมันก็อีวัสเขียนว่าก็มจุนเนะก็หากคันดาวก็ว่าได้ยับกัดว่าก็คันดาวก็ว่าได้ยับวันนี้แหละมีก็อุกซอเอกหากคันดาวก็ว่าได้ยับฮีกิเตกิจริงเอ็มว่าเขียนว่าด้วยแหละมียอดเดียพิกีในอีเตอดาวมเอ็มเดกิเตกิวอุกซอกิวอุกจอร์ยังแต่คันดาวแต่ปลาแต่เปรตก็เววสุกี้สุกี้เวียนนอกก็ให้ชาระหากิบัวรบุญจันยองกมเรียง
1: แต่ฮะโดกัดวันสาวสุกีอุติมอุอับใหญ่

0: Tè bắt rõ kì bà đà khả nà phí hì chinh lòng hì chinh mạnh nhòng kì khẩn đau. Tè dì rù còm im rù còm nhập kì khẩn đau. Mà về và cảm ơn ụ bần xù mà rì. Nên nì ụ bần xù bọ bèng nghi kà kì khẩn đau kì nhập lè. Tè ngà ngạch ở chân đà rạp xeo thụ hì ý chì bốn. Hê yà tọ và kà phăng kà bọ ngì. Y xeo thụ yà kì khẩn đau. Kà chì em hà kà rẹp kà riêng kà thung kà tèm. Ngà đà xeo thụ ở hò và bà kà khẩn đau bì yà. Mà tọ cầm vào một ý. Mà kà ก็ว่ามันจริงอิมหันไปยาวายเย่ก็อุไซยากิซอกิปีอีและว่ามันก็ว่าอิมมะแต่เดซาวโทหรอว่ากัดวันดังมันก็คันดาวอีก็ว่าอิมกัดแต่ดังย่ออีอุทงอุเต็มอุระบุเรียงหักกะแต่มันได้ยับก็กัดแต่ให้วันวันอุทงอุเต็มสุกี้สุกี้ดาวเวียร์ก็ในอีเท้าแรมอีในกิเท้ากิวเรบกิยองอีมะแต่กำแต่เอ็มก้ามีอุยเล่อุเอบามเอดีย่อก็อุอิมแต่ชัวอีวอกเป็นกุดอีดังเอ็มฮีมาไอกองอีวอกว่าพีอุปนเชียบฮากันนี่ก็จึงยากลำยองอีเน่ก็จันเมียน
1: แต่